0: តនៃមៃមកលែជីម៉ារូបមកំក្រាគ្រឹងបនសាំដូចយបះឌីកយារកចប្រឹងអមនេះបនសាំងលេដិនបិងកាប់ប្រាំក្រាំឌីគ្រឹងដូចយបះលេដិនគ្រឹងជឿឈាំងប៊ីមកលែឌីកយារកចប្រឹងជីងប្រងណានហៅកញ្ញាំក្រាំឌីកលេទីបន្តាមិនសេះមើលលួមតាប្រំកាន់បើនេះខងគ្រឹងតះកពុយគ្រឹងក្លះកណាប់មកលែកិតកែកចែបាមឹងដាងកនុកណាក្លែលួយងាក់មឹងធំកនឹងថារប្រៃពលិយយោទួមរណៃលួមតាប្រផុនមរុមក្រលះកចប្រឹងម្រោះងាក់លោះម៉ាព្រោះលួយងាក់យោហត្រមនិចម្លេះម្រោក្លែឌូប្រកកមតោះរមនិចម៉ាព្រោះរួមនេះបនសាំងមហត្រទុបឹងយោគប់មឹងដិនដេហិនប្រកកមកបវិតលដិនដេកយ៉ាក្លែទីបន្តាลูมตาประพนเสียซีลันกลงปุยกำไลสังระสังเอจาวมองงามกระและเสียมกระจับอมอยกนองปากแหล่จักรกำเทียบบนสังดูดโอเบียดะเหล่าจิงหันรับเน็กงะดูมดีกยาระประกนวลำซาเฮเดเล่มกวมเป็ดลอบสัตเลียแอตันและดันแอตโตจิงสัตเลียมเราดมตาจอนิเหล่านั้นงามกระการุยระในสะหลักเดกตั้งปิกุมรุมกระทึงกันยำเลยงะตุตื่นหันรักจะมึงลงจนมเสมอลำปรอมกรรมดิสัตเลียรวยในบรมเลมเราดีกยาเห็นดมกระจายกิลันเบตองโตเซียมเปลิระลุบวนและมองามกระดูและกสัตเลียจารดักลักมิมรอยดักละดมกระจายกิลันนันปากและเลจักกำเดือบนสารุยปาตุมเตียมดังและดำกรรมดิกระติบตาลวยหัดระกนุกนาและดำเดือบนสร้างหกุมงามเป็ดบอนิคลำปรองงามกรายลานลูกก็ใส่ลำบุญจุกเรียกแปรและลานเปียปอกปรองไอลานก็ใส่มีดอีจามโลเฮเดและมือกนกนาอิ่มเธองามกลายลันกลงมีดเจียกแปรและลันวาร์เตนับสร้างของปะปรองเสตุเฮมาปลุกเม็ดฟวง
1: ฮาร์นาลนกนามคราเป็นลันกลงก็มีบุญสร้างจักแซมละไอตันลอยหินละบ่มอลันโรบาโตและแอลโลเอลันและนาสังครามอาร์กันละจักละฮาร์นาลบุญสร้างละกับยุยกันนกนามคราเลยนกนามชิงแปรและมาฮักมาอะ
0: เฮงาก็ใส่เม็ดเอจามโลก็ใส่เม็ดเอกอดโลอะตุกเตบุญจุกมะเฮเดละมึกขวาบวนอิ่มเธอเฮงาแกละดูมังกนุกนาดิบวนสร้างลำกวบงามเป็ดเม็ดเอกอดเจกและลันก็เตมดื่มนางวารสางโรเซตุเฮมาปลุเม็ดฟวงแกละนั้นดูกับประปักปรองไอลันมาลูกแกละเลยจักบระตุ่มเตียมดังแกละรวยปัดมึงดิบวนสร้างเฮเลกาเห็น
2: ตึงมาเกาะโรหดลูเนี่ยยิงสักไกลแลนุนกนาอยู่เปรีลานปริมกราลานและบุญสร้างและไกลแจ้งอยู่ไกลแจ้งปริมกราลานเปรีเล่มะและนี่อาจจะนกนามะยิงเสียไกลและเปรีนกนากราเปรีเปรีเล่และจักขลานพงแต่แนวสังระและพงซิมเนียราปุบเบอร์
0: ระในงามอยลันกลงจากเซียมปุยกำไลปามรุ่ติกรับก่อไซบาวัดไกลตุทืนกำเดือบวนสางสางระสางเอจราวสางกับเบนทาร์ไกรมองามกระเวทเบื่อยับปรองเซียมยาเป็นนมฮิลันอินเทอร์เน็ตกระจับดังริมรอมโรมาปอกปลางบิมลาหลวยงะลำบวนสางสนั้นปรองามกระรำอารมอกไกลปรมาเห็นแลเฮเดเล่มกวบเป็ดสัตเลียมอปะปรองลันลาแกมเซตุสะปันปลุกิโลเมตรฟวงห้องไอเปะปะปลุนำไอบอยใหม่ตุกจมด้วยกระมืนมอปลุสะปันปะลุบวนลำนั่นมอกระจุปะบวนด้วยจุ่ยแบะสะลำเด็กกระตังนันนาวประกะเสียมลำเสริมกราถมตาประตุกิตุกับบะกันยำปากไหลจักรกับประอมกรรมดิประตุงกราไกลดิบตามด้วยบนสร้างโยกวบของกรีนุกเรา
3: สนายลำมันอยู่จักแลปุยเนี่ยอัดจักเลยมั้งบิดาหน่ะมอมะนกตกชาตินันจางมังเป็นหมอกแหล่ด้วยแต่ก็ลายเป็นกนุกนากันเท่าเลยมั้งตกลายมาเป็นหมอกแหล่ด้วยอ่ะตีอยู่หลอดเดมกราจังเกอจักเห็น
4: เฟียสาวดาบูชีงวนจริงฟ
5: ีลำปลอมตุนแงะลำดำพระนึกบนสร้างสะไอรูมกบปิดเสชีเจกเปรลันรูมกบไรพระและนันปรักแตกลอยตะกนุกนาและนำนึกบนสร้างแงะปิดในจริงพระแงะยมพันแบกไหลลิกาลกาพระรูมตั้งดิปุตุตื่นโมกาวิทกิญมรูสะลอยแงะจักพระเจ้าและนันกระปุ่นดิปีมอกแหลมเลมเราดิกยารเห็น
0: ห้องไกลหกุมกวบสะอายเบิ่งเรียบบนสร้างเบ็ดทองแกละรูปาเบิ่งกนุกนาเฮงเอางามกราลูมตานุกนังเบราะประยัวกระดับนังเราลำเบราะงาลอมารวมเรียบบนซ้ำเดียประกักหมอบาเวทโดยโอ lầm rõ rơi mô mập rõ, rõ luật bừng nâng ngạ cầm nâng làm chiên, nâng rung bẹ mọc lại rõ tướp, bó tù tùn bù hủy đặc lại tì. Grab hơi và rung nụ mừng gọi xe mít lê văn hoàn tục tệ buồn đắc trò xa rung của nô chà rà đặc lạc, đời rồi mãi bẹt lòi bỏ xe bọc nụ, mọt lò và rung prong, hoa người bẹt cái chú hiệp bò đềm nụ mbó. Yap ntum lam sa hui, hay tay lệ tinh chi prak bê lia ka bra, a tuk ka mít tê bét lai klak prak kat lông.
6: Thế là đầu tư tổng diện tích mua cái số đất chỗ này và.
5: Cầu bê lan ngạm kra và rong lên ăn plem chim nu, bê lê ka bra chi chang tru, bại klai, nam tuk lak prak. Lak a chèm ro rong, eno se pum nu di bé, en tay kan ăn dun brự brự, mò kul at luit lê lu prak mơ. Bạn ta kiêm rõi thôn tuệ bò tập lô mà ở cổ thôn tuệ bò tập lô năm ảnh nộ sĩ đi bẹ sân ăn đi lê ảnh nộ bạc mô cả vịt khá và rồng này chô rực cờ và nụ mô ngạm cả thịt lông bạn ta loài ngại dỗ xì cờ lầy cả cha mô nụ tùy bà xì cờ lù nó cũng sẽ xì trà lầm đồng đặc nồng đáp lên ăn lầm trà thật lạc trai mừng năn đi bẹ lê bà cạc bà viết cờ của sài bồ.
0: Ở mọi do con nông làm bọ rùm nâng đuổi chỗ cờ bọ làm chiên, mình đi buôn sang xa cổ rùng con nô, át bà dù hạt rạm nạch mà bọ mở mớ, bà viết lại tụ tương. Hình đại tí cực lại lạch năn, mò có sẽ miết chu văn thông nuôi dùy bẹ tay, miết lại bè đuổi ta rạng nà sầu riêng, mò bằng bò hệ bè bộ thôn hoặc đài lê. Lâm rộp lạ nạ bọt sầu riêng, mít thông gọi tươm gà rập nâng kre e, lùi hẹt rạm kiệt mừng kriêm lại đàn bồi hợp bào, mừng kram chinh nâng giác mừng lọ mà, rằm gàng luật bừng nâng ngã lùi hẹt rạ sinh học. Lẹ năn, nà nào gà xìm lăng gọi nạ bọt sầu riêng, mừng xe mơ gọi nâng đập lăn bàm chinh, mừng đi nâng chắc gà lăn. Sở nâng nạ bọt sầu riêng đi rì gà chinh xem, mừng ngàm bọt lù. Yếp tùm lâm xà thun, mít mò bà vít mừng xà bàn bút trù gà xe tù tòn bọt sầu riêng. Lâm xa kg, miệt chị hỏi nó mừng cử chụp lúc trúc xa bàn bộ hệ bò bạc, dập tùm lâm xa thun, miệt mò bởi vết cờ bồi bè hệ lại bạc cờ lông. Xì lại khẽ, bò tụ tùn mừng bà dù hạt rậm nạch mà bòm rào, ở mọi dòng rõ bạc các rùi bọc đuổi ố, lòng đi nâng chắc cờ bò sầu riêng, lại đàn mòm nuôi rùi bài ếch kỳ chập mơ.
7: Giờ thì nói chung là cái lúc đầu hồi mấy năm trước ấy, thì có
5: là nà bộ sở riêng loài đậm nạch mờ sân này bè cái này tổ chức cờ của sài po cái doa sang cầu kèm hằng và nà bộ sở riêng mờ bè cái này ngạ mỏi chắc mò cái này tổ xem
0: lời xây bồn bị cùm đích ngạ lọc mà xa cồn con nô lời lời ngạ mạch mờ làm rõ ngạ lọc mà lọc mòm đích buôn xàm đình lăng hiệp hội bị cùm nản nao, mung góp phòng tụm nước cài cắn nao cờ bọ cờ nát lông, bọc lụa tụ rèm nách mà bầm rau, yêu lạc nước buồn sang nào lăng tụm nước bìm mồ mà bọ lèm nách rau, biểu mừng nản nước buồn sang bìm lấy hạt rạm bên nách ngã bọ yêu góp phòng cờ lên nước rau.
8: Những cái năm trước thì không ấy nhưng mà từ đầu năm 2026 thì có
5: làm tướng thôn kiểm này bọa vì mùa bà là bộ sầu riêng loài đạm lềm râu bộ nét hằng của xài chu văn thông này ta lại lâu thâu bà dò bộ rồi e đào sinh học bà kèm càng lại tổ chắc cờ và rèn ca lâm rồi mùng mày nào có xem lăng trú tiền ăn lọ mà nếu buồn sang mày buồn nếu buồn sang bà lên ăn rồng lây nịch mâu lên ăn tổ chặt xã ấy.
0: Hiệp bộ bị hữu cùng đi ngả lọc mà tùm cư mgộp bếch thằng tùm khả năng thả rạp rõi bộ dạ dọa tùm bọc lũ ở tùm tò rèm nè kèm gàng luật bưng nâng ngạ cả nà bò sở riêng nè kết lòng nâng bà này lê kè chọn Việt Cáp. Hãy ngọc cận năn, hãy bùa lọm tồn bàm đưa ngã lọc mà và dùa hạ bọc rùi dù hạt ra và vật lại tụ tương.
9: Một lần mơ là mò bẹ phê hạ sử dụng ngay lòn gỡ mà gỡ mò cây gỡ điện giá rô lầm lặng. Một lần để mà bọ bà phê xu lên sử dụng hư. Đó mò một phần sử dụng này đó điện giá mơ lên gỡ mò đỡ mẹ. Còn phải để mà bọ.
0: Hãy ngầm lý hạt rậm nạch ngầm rau làm rộp làm chiên rùm đăng. Hãy bùa bì cùm thích ngài lọc mà làm chàr. Lọc lùi ngài chắc bọt rùm đi buồn sang rừng chàn bạc. Hồng bạc kẻ đại dùl rùm đi buồn sang mò bạc và dùa cờ bọt. Mất năn lưu gọi xây gửi cả tươn mà bọt cơn hoa. Mình cảm đếc lại tiếp tình ta bởi hết kỳ chập hên.
10: sân tôi lôi hội nông dân sân nhùm tàu đã

0: te kring lan rah bazan prak mui mang kya ra tak lak nok lu gali nok tum jana yang te hetep bet ram re nai plo re lak le hetep mrao mang tum ya so rieng ka tro po
1: mang tum ka ser puk ma de me lau nui bon sang tum ye na pya chom le mrom nang pla ba yam nuk ma pram rao ruay klai chan da pe nang ng kram dim rom the chan kring pla pe krap po so rieng ruay vet tu pa ruay klai da pe nang ka nang chak let nan mo kai tu yuom
0: ดมยานสอเรียงยอบบงานานาโรงเอามาโยกนองปากลายติดแรมดาวกำเทือบนสามโดยโอละรวมกรัมดีบนสามรอดีกยารักเกริงนุยเวียะบาปงามดังล็อกมาดักลักกระปุ่นนาวกระปุยเฮน
1: เรียบเปียกนักรูถ่ายแกดินรักลายเพียนจากโจกัวพมดิกยาปรังล็อกมาและนันประชื่นทิ้งกริงบนสร้างรูกระจัดตะกลักจิงนกนางอิตี้กระไกลดูบิเลียและนันเมาไกลกระดึกอัง
0: ไกลมักเสาเรียงดักลักก่อมจริงบังเรบลหิมามนันสปันทนตัวบอตอบลงนำรถเรือตัวมันตะปันทนตัวบอตอบลงนำเตวัลบวนมาทุดสะกรงปัดวาตุยหัวและดันดมสะปลาลูเสาเรียงลำจารดักลัก
2: ลุมก็คู่กับนิปุ่นช่างและนับบิงกับกับเฮเองเจกับดิ่งกลางดำดงรูปหังไกลเดมังรักไกลมเราและดันดำดงสับลุ่มดงรูปดักลักลำดำดงรูปในหมอตึมตาพลสนัยดักลักปีมกละอาเดเอ็นมึงพงคันสันใสกลันจารตีสะจึกบังควากนังประสังเจแอจารโดหูฮีกระเชมกลังประปรับเม็ดกระไกลมอักษรเรียงดักลักทุนตัวไอปอตบโลนำแกงควากนังพลเกรดลังประตุมกรามแนมไพลกนกนามึงเตรืองทันหอยนาวกระเชมกลังวาลทุเตมกรามจริงพุชนบิมพูนคืนดิกตั้งตมแปลงเกลแกลมอักษรเรียงตักลักทุนตัวไอปอตบลนำฮิวสันติงนกลันงาแอมอักกระเช่นลังไกลถากเรมเราในปูลมาประมโรจิโรตัวมึงกำลังกิดไก่ประดังจาดตักลักกระบินกระเช่นลังวิทย์ไกลลอยงาฮัตระประดิกตั้งประจุคลีลันลอยงาตึมหันดับประโยชน์ต้มหังไกลกระเซมกลังดงจีกาวทิวอันลำตรงเอืองดังกระแองควาคิดไก่กระนองประดังจารควาหอยดองยังยังจารแกดหลังไกลกระบินนาวกระบินเลาะหม่อตึมดงจีตือไทยยางลำกระนองคิดไก่ประดังจารกระแองควาคิดไก่หอยดองยังยังจารเหวียงทิ้งวังกระแองควากระนองประสังเจแอจารมิตรทางพงควาปิลากระตึมกระนองถามประตึมสะวาลเล่นอันตึมกระนองประตูปิเลโยต้ม
0: เพิ่มทอเตโนกับเบนไอเดตลับโลเรลวยงาหัดรับรัวแกลจิโนจุกลีลันตีปลดตัวหัดรับรับพนเมืองปลมาปรับมรดัวกระเสียมลำหมอกแหลมลิมเทและเซตลำสปันหัดรับรัวลวยงาหมอดเราหัดรับรัวโอเดอางามกระและตุจิงรำอาร์ประเบียนเมดูเกอร์ประตัวเปลี่ยเอมาหัดรับรัวดุกเด็กตั้งแกลจิโนมิเซร์แกลและกับปักกะลันลูหัดรับรัวลวยงาหมอบตุตื่นกระตือนไอนำเกิงแอร์เอ็นเงือเอวไล่และมือบนสั่งจาวลอยเปสปันกว่าเจมายตาลันวัลบนซ้ำรอสะหัวทั้งงะและตุจิงเปราะกระเสียมยักไอ้นาวกระตังแอร์แอร์ตามไอ้เนาะละลันกาจาวเราะอดุคลำโปรดหลบลุตปันกว่าตะปันพุทธปันกระจกตู้วัลตุเตรียมกรามจิงไปโยกระดับหนึ่งกระนอมรอฟูเอียนหลักดีกระตังเปราะกระเสียมกะมกรามลิกกระเจลันห้องป้าหัดราพร้อมรอเบาะยับกระแกลมแบบด้วยบนสร้างไอ้นำกังแอร์และดันเกวมกางแกลกเลลันมอและตุ้มกระนังทารพร้อมเด็กกระตังแกลกระเสียมกลางเปียมกละเปียมหัดราพร้อมเสริมกระตุ้นตื่นบลอรำเตโนกับเบนดงจีกาวเทหัวอันลำจุงเอืองดังกระแองควากิดกายกระนังประดังจาระควาหอยดองเนื้อเส้นจาระหล่อมยะบลอจุคลีลั่นจิงบลองะพนกระยำรวยงะตุ้มหัดราพร้อมยอดซีเริมลันกระจ้าดงจีกิดกายตุ้มสะวัลบีมอกและสุรเกมหอมเดียบวันสร้างนาวกระเสียมลำดิ่งมือและนำเสริมกระตุ้มไกลจังเสติมิดบีรวยงะประมารประจุคลีลันรวยตุ้มหัดราประปรองไอเราก็เรียบรถแต่ปันนันสปันทุนตัวประดับรถนำหังตุ้มไกลเมาลูบลื้อปองปลางเบนดาอัดกันรวยงะบีมหัดราประเกรมแกงประรุมตึงอามอดำเสริมกระยอหัดราเพียมจุน
2: กงอันจานจากลักมกบมปิดหังกระนังประกันซักเกรดลังประรำอาร์กประเกรมแกงไกลระดับนางอวนช้างกระนังพลประกงอันลาจาร์แนวทุหังสะจุพังเปะมะกลังเกลปิมกละอาเดเอ็นมึงหันสันไซกลันจารกาเท่านั้นบุญสังพลในจิงประงะลำจัมประเอมาตุไรมลำ กยำงะตุจิงเกลยมะกลังเกลยปิมกละอาเดเอ็นที่บนแอมเบอร์สะจุปังเอปูลมะประมังจาลนาวจวะเอมูมดิไอกวะไซปรังฮัลโลเนกตัมจิงกับยวยกะฮันอีลิงเนกตัมอามาเฮกะฮันชังกะตังอย่างบนคว้ากะนังประมัดจังโตกวกมดไลเอไงเบเอมาสันไซลำกืลกรุกตังปลาโรกักการเอลอติตุกระในอัดกาหมอกไลปิมกละนั้นบุญสังพลตึมกุณะตุลุกันสักเกรดลังปราหมอารกับประเกรมกางกระไลดับนางบุญสังกงอันจารตุมะปาปิมกละอาเดเอนมึงกันสันไซกลันจารอีลิงในกระทำลอยโยดำจนในจริงกระไลคิดกระตื้นมึงตึมกืลกนังทำพระเล่นอันเอปุลกุณะตุกงอันลำกระไลปีฮาเตอร์รูตึมกอไซมนิสันไซกลันจารกาทอกละนั้นบุญสังพุนบรึหมอกไหลตุยตัวกล่ำกลึงนั้นบุญสังพุนแปะปะวิทหังกอไซกับย่อยติกึเอปุลมะประลำกนังกิดแก่ประดังจัดจากลักเมืองดงจีกาวทิวอันลำตรุงเอิงดังแกงควากิดแก่กนังประดังจารควาหอยดงยังยังจารแบลันเล่านาจอเอมูมดิไอปุลกะฮันลักคลอยงะบระตุยตัวกวยมะกลังเกลพงกหันสันใสกลันจารตีสะกรงพงนำปิดหังอีปุลโมดงจีดินทิทุทันลำกนังกิดไก่ประดังจารควากนังตมแปลงประกดีจารเล่นันเอวเล็ดนึกบนสังกนังประดังจารพงควาปิดลากระตึมกนังถามประโยตม
0: đồng chí cao thế hòa an biết người pol mà bọ nào chọn chơi đi ai pol cả han lắc lưỡi ngạ bọ tùy đua quê mà càng lép phong cả han san sai cả lăn char tê kinh chữ bọ tàu chú làm lụ năm sạ quê ngọc điền cả chiếc rùng buông hạt đắp ở này lụt lò sạ rùng buôngLà mình nước cụ cả tầng bà rõ cả các Mỹ hay lâu tí, đại diện nước xài trò cả hàn bê xa bê tòa mừng cả hàn trái mạp rõ. Hãy tìm cả một lần cả xìm lăng lại đầm cộng chinh kè tùy tòa, hãy bùl cài mạp rõ xa quệ mạ lắc lăng kè mừng lo chỗ cả hàn xa nà xài cả lần cha rõ, tùy kinh này. Rõ này cả thọc lạ năn buồn sang phân. Hãy bùl cài mạp rõ xa lắc cả tương cả xìm lăng bìm cả lần rõ.และนั้นปอกปร้องแกลตุยตัวเปียมกลำกลังแถมตุ้มกระปุตสัตว์พงกหันสนาใส่กะลันจาระตุกรัวระในลำกระเจี๊ยกรงปวงหัดดับฮิปูลกายมาปลุสตาตุยตัวกวยมะและกลังแกลปะโจกหันสนาใส่กะลันจาระดงชี้กาวเทหัวอันลำจุงเอื้องด่างกะเอียงควากิดกายกระนองประด่างจาระควาหอยดองยินสันจาระตักลักมปมดีแกลกระกระตื้นหักกำเสกแกลเด็ดลานมังพงกหันตุยตัวกวยมะกลังแกลพงกหันสนาใส่กะลันจาระดงจีหล่อมยะกรับกลังแกล้มตุยดวบุอามยอกนองปีตาปลอกงะไกลขับจังกับบิงกับกะหันโดยโอละรวมลุยไกลงวดไอเตียไกลแต่ลานหองกอดไซกับยุยกหันสนาไซกับลันจาร์มเป็นตรงนั้นเลาะกระตื้นดิมลาคนครูยาวแซมมกบเป็นส่วนกระเจ็บห้องสามฟันและนันตุ้มกนองทาร์ปลอกยอตุ้มมเสือไกลแต่ลานงาจับปลอกเจ้า
2: đồng chí Đỗ Hữu Huy nêm gặp lòng trung ương đảng các em khoa cân nặng bọ đảng chàr khoa cân nặng bọ sang chế ẻ chàn đặc lắc biết thằng ấy bồn mạ bọ nào cái xem lăng bọ bập mét cái lem ác sầu riêng đặc lắc thôn tuệ bỏ tập lộ năm năm biết màu phong khoa tím cân nặng thảm bọ yếu tôm ไอ้ปุ่นนักแชมป์ลังปรับเม็ดอตุมเต็มสั้นนกจื้อมเตยดีวาลบุญมาทดเป็ดทางอันกระแชมป์ลังไกลลอยงะปรับไอ้เม็ดไกลแอคดีตึมสะบุญโดนเอลเวอร์เอนเตยกระแชมป์ลังควากระนองประสังเจแอจาร์โดฮูฮีปุ่มนี่ไกลมาประมึงตึมสะวาลเล่นันตึมนกจื้อมเตยดงจีควากระนังประสังเจแอจาร์โดฮูฮีเจ้ากระนังประถักเครมจดกระตังสันไลและนันสันติงจาร์กิดกาชวนกระจับตุ้มสะวาลกระนังประตุ้มกรามแนมไลมดิปูตุตื่นไกลมาประกระนังกระจับไกลหิงอังนกเรกุกุมสันติงจับมาอักบุนิกตามตันกระตุ้มนกจืมไตลอยงะจักประลีเอโนนังสิมนาดำจังตัวปิมดิเอโนอมองตางะเลลันกะหังต่อยงวยมปิดทั้งนั้นไกลลังไกลตัวจักหนังบังฮวารำกังตัวมใหญ่ไกลปุยบังเล่นอันปิมโตวาเรงกา ลำรอยพลุสามหลานเชปันเอปูลมะปรวะลำกนังปรวะสังเจแอจาตักลักมึงดงจีโหที่เมืองเท้าลำกนังกิดไก่ปรวะดังจารแกแองควากิดไก่กนังปรวะสังเจแอจาตักลักแบนาเอเลวกระเซมตังตึมนกปีมูงแบยวากระดับหนึ่งเราขนาวกนักกระลื่นกระปรวะแกรมจริงเปลมแนลำจาร
0: อีปูลกระเซียมหลังและตีหับตักษาปลามเมาลิงจีและดันชิมหนึ่งยัวกับปลาละมากรงนานกปลาลูมตามเมาลิงจีเมาเกาะกระเมาจังเมาฮึกเมาคาเมืองนั้นเบมกระปตุตื่นปลาดุมกระแกลไปยอมเน็กมาปลอมเราแกลดื้อไปยัวกระดับหนึ่งเราลำปลาปลามจีและดันชิมเนียมหนึ่ง ตีกระหนึ่งประตุมกลางกาเก้านำถึงเซินใส่นาอีปุลกระเซียมหลังและปรำกรำจริงกาเก้าหนึ่งลูบายัวกระดับหนึ่งเราลำปรำกรำจริงกระปุ่งกาเก้าและนำกรำจริงจูโกแลตเมืองนาวกระเซียมหลังตุ๊กติโนกไก่ยังควากิดไก่กระหนึ่งประสานจีแอจาร์โฮทิ้งเวียนเถ้าบีมยะไกลจังบายัวปตุตื่นประกระสุนมินบายัวเน็กมาประกันเอากันนักกระปรำกรำจริง
2: ดงจีเจ้ากับกระนังประกระสุนเม่นไปยอมเน็กมาปลอมเรากับนอกกับนักจารมึงก็มันเป็นถุงตุ้มกระนังทาระเพราะเยอะตุ้มกระเจ้าด้วยเน็กดูเยอะกวบกระเจ้าไล่ตุ้มลบกระมจิงไปยอมเน็กเราบีมล่ากลายเป็นโมมาเพราะตุ้มอกว่าไรปลุกสามหลานสะพานเอปูลมาเพราะลำกระนังพลเกรดลังเพราะตุ้มกระแนมไปกระนกกระนา เบลานเอลโลนาวกระเซมตลังวัลตูเตมกรามจริงผู้ชนนำเป็ดทางไอปุลมองดงจีดาวมีแกงควากระนังประสังจีแอจาร์เป็ดทางพงควาตึมกระนังถามประโยตมตีนอกระเซมตลังไอปุลมาประกระเซมตลังไกลลอยงานดามประนังลอยงานตึมตาประพุนเล่นอันไกลปรับไอเม็ดลันรุ่มตังประกันวะดิกยานวาตูเตมกรามจริงผู้ชนลำไกลกระเซมตลัง อปูลมะประมอมือกนังประตุมปีเลเฮิรมเท่าเกลไกลลอยงะดับพระตึมปูตุตื่นมอบาวิตเล่นอันตึมไกลเคลกะพักอตกเมาแกงควากนังพลเกรดลังประตุมแกรมแนมไพลกนุกนาเตืองแทนหอยกิดไก่ตึมกนังแถมประโยตมปีลอยงะจักประรุมตังจึงดีกระตังประเซรไกลเลดลันกบปิดชุดกระจับ หังตึมสะวัลเล่นอันตึมกนังแถมพระแปะลอยงะจักประรุมตังตึมตาพระพุ่นลำวัตุแตมกรามจริงปีมอลาลันแชมแปะมอลูกนังประตุมกรามแนมไพลเรตุมกราประลำจารกนำตมแปลงประกดีจารเล่นอันเอลเล็ดนึกบนแซงกนังประดังจารมรอปิมพุนเล่กืลดิกระตั้งตมแปลงกะกะแหลมอักโซเรียงตักลักทุนตัวไอปอตบโลนำ
0: เป็นแงมึงในตู้รอยปลุกปะมลันสปันเล่นอันหลังแงกลุ่มทุ่มกืมก้มจริงแกลมอักมึงรอยปลุกเอมามลันสปันตู้รอยตัวมลันตัวปัน
2: ตามรอลำแกลมตมปลางถดในนั่นละมึงกรำดีและดันไปยัวกระดับดังรอมรู้ยอมเบ็ดบามตู้แกลมรอพ้นกลาเซ็ตมอแกลมแซ่ไปหำตมปลาง กระดับเด็กอย่าไปแกลมรอกับรอมตมปลังบอมจางหอมโรกุยเรออมาตาปกลังเรือหลัดเด่นตื้อลำนั่นมอแกลมรอเพิ่มเท่ากับแกลมอักรูปเปลากับแกลมอักอินโฟกราฟิกบันเนอร์โปสเตอร์แกลเจดุดแกลจีโลงและดันรูปกับรอประเพณีแกลมอักแกลมอักโซเรียงตักลักทุนตัวประดอบลุ่นนำมึงก็มจิ้งมือเรียบลุ่มมามลันสปันตุเรตตัวมลันตะปันห้องนั่นเอวโซเรียงตักลักเบลเลอร์กับปืนนาวกับปืย ห้องไอ้มาปรับตมปลังเฮาเฮินและดันปลิมาปรองะพนตัวระในปรับประเป็นมิดลักลวยงะมาจังกะแกลมอักมอมก่อมจริงเหตุเป็นนางมอแกลมเทหจันและดันตุจริงจักแซมเอิมดิบนสร้างแล้วนับบินกับตึมโพสะลำจารลักปราลมาลอยงะตึมหัดดะปรับเม็ดกะแกลมอักปัวเสรียงตักลักทุนตัวไอปอตบลุนำ มึงปิมแซมวัดบุญแซงกรามดิตึมนกสินทิงตู้เกิมดิกระตั้งประเฮาเฮินลู่หันดะประลักหมอลอยงะปรับเม็ดตรงต่อยงวยนาสินทิงลำแกลมอักดังนาปูเสาเรียงไอเป้ตัวปลุทุนมึงเม็ดผามสุนลันสะเอกเน็กจิงซาลำตึมนกตู้มอสะระเป้ตรงต่อยลำกืลมก้มจิงแกลมอัก
3: แล้วเสาเรียง
2: มอกแกลมอักเก่าอัดหึงอักกะโกตรงมะ chẳng cầm đi buồn sang mò sạc lại ác bít mừng chát bè lọm lạm clưng nan em thể chăn bố sầu riêng tạc lạc đi xa chụm ca bộ rạp mệt ạt mò loài ngạ chạc mơ sạm đi cái tăng bộ rạm tôm lăng cả cái lạm ác mừng kram đi nọc livestream sĩ bố sầu riêng đi ai tê tùm bố mò mô kinh làm chinh hợp tác xá ế bố lùi cùng loài ngạ đạm bộ rạ hơn ta nâng thân.
3: Chúng tôi nhận thức được rằng là cái
2: hôm nay thao sang cái này cùng biết cụm trình cái làm ác trình cư bè hầm ta bộ sầu riêng trú cờ lưu nọc từ thâu xạ may loài ngạ cái chú làm sapan hành trạm bọa thả kre cái tụ mùi cái cuộc trùng cái làm ác chăng mang màu lưu tuệ ngoài rề sơn hằng xa trúc ra này lưu bộ xạ ngạm cả tổ trình lễ hành trạm cộm trình tư hành trạm bọa các cuộc trường cả lèm ác mừng cảm đi cử rụp check in mừng cả photo video hầm ta làm cái đập nâng bro trúc cờ bắp imet tư hành trạm bọa thả kre sân tinh
4: bán chỉ đào cũng như là bán tổ chức
0: sao cộm trình nằm hành trạm bọa phun mừng cộm trình cài cả bên trong chai tư hành trạm bọa nga hồng cài xẻ sur chàng có cuộc trường cài ác lại đâm cộm trình tư hành trạm bọa mò bọt tổ tươn
2: bọa bị cùm ngập bít mừng tấm bồ sa lắc rùm cộp gram đi cài hư hào thì nạp bọa cộm trình cài ác sau riêng tạc lắc cử tạc xa bè hầm ta nàn eo bồ sau riêng thề chăn thì chàn trái chàng mò lùi hên tuệ ngoài rầy xương lết ăn bọc prong nọc rùi play nâng mừng lọ mà nếu buồn sàng là đã bình cặp dân tề phang ở mộ dộ khả năng dân cập hùng đem tiềm săn ế tê xa thôn rèm rạ đuổi ố bẹ ta dình dân cập mịt mà nào hiểu sần tình ạc nhai mô rát nọc buồn prong nơi lù ố bẹ ta bự mò lù tuệ ngoài rò lê trà tạc lạc hiểu sần ỉ ngôi làm tùm nọc lần nga em ác lết ăn cái xem lang nè kru thả kre đùm dội na hắn trả dù sân tình sân ăn mò dọc khả năng rù phùng đê mò nọc cái xem lang sơn ế ngôi tùm nọc mrao đuổi ớ bẹ ta lợm đi cái lầy liệt cả chạp tùm chồm núi làm bộ cổ say lách cập rõ năn nình buồn dạ mò cái lầy chê dù sân tình nọc lần nga em ác cái xem lăng cái lầy thở kre
0: rồi để buồn mà thuốc gọi sẽ mai ngô huyền mi từng bằng buồn bằng Hà Nội bố lá lẹ đập trùm lại đàn lẹ đập bên nang dòm ác tiện nục này thể thi cả hồng buồn bằng Hà Nội yàn phang thuận này gọi sẽ mai mò nào tắt nặc này truyền thinh làm kinh ẻ cả sĩ ố bên đáp mai rồi lách già rồi đặc lắc về hiệu truyền thinh rồi ta lên lao gọi sẽ mai hiệu truyền lăng làm vợ buồn mà thuốc đâm được truyền ạc nhai chặt xem lên đàn ai tia sục sùa mầm thuốc bên sang gọi sẽ bùm ạc nhai ti
5: mùa hè này thì gia đình em
0: yên đẹp hàng thuận này có xe cầu ở tắt nặng này để truyền ạc tế này có dù ạc có xe cầu khăn nào truyền người kinh ạc sĩ lùp lựa lẽ gợi này để truyền hạc buồn mà thuốc chàng gọi nặng này có xe lăng của nọc rù thả kê kinh này mở do con nông điệu bân sang làm là cha rạc đồ chỗ cha rạc đặc lắc là mò lưu tuổi nguyện là ta chế ngào ra để truyền thình Eon Ham Quy Wen là cha Hàn Quốc hợp tiếp lại đàn mập rõ tiệm bồn bằng Hồ Chí Minh tật lẽ nạc này rì chừng ác lầm kinh lần tập của ngựa này. Bết thằng nào chừng tiện nục lần Nga em ác, kè Eon Chang mang người tị nâng lá bẻ nạc này, kè xìm lăng kè thật kè kinh lần này.
2: Rì thứ bốn mà thuật mò lút nọc sườn ác lên ăn từ lập bít hằng nạc này, sân ăn phùng đềm ác ấy tì.
0: Hồng lũ mẹ mà hạ đấy, làm gặp lỡ hiệu trình thình, mở cho con nồng đềm sẵn đuổi chỗ. Kể từ cỡ trang mà người tị năn lá, nạc nè bồ mò cả xìm tlăng tùm kèm rò tệ nục bồ nào. Nào cả xìm tlăng con nạc rù thả ra kết tế sang kể bếp cả đập rù đơm chà, lông mai gọi lăn, mở đá đúm rò ngạm căn, mò lê lù gọi xẻ rõ. Hề đề tùm cư nào truyền thình, bồ hạ đấy, mở cho con nồng lạ thọc lạ bùi nú kè thả ra kè nục năn, đùi ố, lòm đi kè thọ sang làm bỏ cả xiềm lăng, lại đàn kè bụt lao nào rìa.
6: Mấy bạn nhỏ thì có một cái mùa rất là cực khổ khi mới vừa thi xong.
2: Phùng đề anh tê chí xà thôn hà rèm ra, xoay em mạnh anh tê, bì mẹ mà mạng bỏ xà thôn ạch em ăn lẻ mà. Rê sân tinh tiện này, mày bố ế đập trơm lên ăn cơ lê chặt xem mừng kinh tài nguyên.
0: Rê chân tinh lưu à mà tạp bé, khá sân ăn tụm nước nào chuyên ác cả xem lăng trịa cả mà lấy làm ai tìa phong hạt đấy. Hong chara tak lak nok lan nga em ak klae thar kreh la nan dak nuy mo khna kru ha chan pan a mo chu la o ba lak lae yom ak ke da pe nang lam sa yam te phang ka pong ha dai lak
2: ha tam dong rup mung rak lem rau la nan tap dong sap plum dong rup tak lak rai nai mchih tap nai yo la chak kam ni buon sang la nan bing kap trem ding lang le buon lo tom tom lam ha tam dong rup ai tai.

0: วันท้องได้บอกกับลูกว่าอะไรฮับจริงได้เท่าไหร่หม
1: อบ่ลูกบ่ได้ถาม
0: ถ้าพอบ่หลงมันเงินเดือนของวันท้องก็ยังต่ำกว่าเงินเดือนของลูกในปัจจุบันนี้ลูกกำลังพบกับความยุ่งยากแนวนี้เป็นยังอยากง่ายไปบอนที่มีรายรับที่ต่ำๆคือแนวนี้ยังบ่ว่าถ้าลูกง่ายไปบอนท่านก็ปานว่าเอาชีวิตของตนมาเสี่ยงกับความเป็นตายอยู่ท่าน
1: เฮียนพอลูกเติบใหญ่มาจากตำรวจจึงหับหู้ได้ถึงความเป็นและความตายแต่ว่าเฮ็ดเวียกอยู่บ่อนแบบนี้แม่นวิธีที่ลูกตอบบุญแทนคุณให้ประเทศชาติกำลังอุ้มสู่ตนยังบ่นับลูกคิดว่าวันทองต้องการลูกย้อนว่าลูกเป็นคนเวียดจะช่วยลาวได้หลายเวียกงานเวียดต่างด้าว
0: เจ้าอยากปกป้องชาวเวียดต่างด้าวหมอ
1: โดยเฮียนพอถ้าหากว่าเขาบ่ละเมิดกฎหมายประเทศแขกลูกอยากให้ประเทศลาวเป็นประเทศที่สุขสบาย
0: มวนเนาะแต่เวลาพอเคยแนะนำให้เจ้าเข้าสัญชาติลาวเป็นยังลูกปฏิเสธ
1: ลูกยังเสื่อว่าลูกจะมีโอกาสกลับคืนเวียดนามเพื่อใช้ชีวิตบั้นปลาย
0: ฟังคือขัดแย้งกันเนาะหนีออกจากประเทศไปแล้วแล้วยังอยากกลับคืนประเทศบ่กันไล่จับของพวกเขาบ่เฮ็ดเจ้าย่านกลัวบ
1: ่โดยเฮียนพอลูกเพียงแต่หวังว่าทุกอย่างจะเปลี่ยนไปและจะบ่หักษาความหวังนั้นจนฮอดตอนทีหลับลาจากไปเฮียนพออยู่นี่ไผก็ฮู้ว่าลูกเป็นลูกบุญธรรมลูกออกไปคือเสียเวียกง่ายกว่ายิ่งไปกว่าหันสะพอลูกสิเป็นแนวใดเรื่องรายได้ก็บ่สำคัญกับลูกอีกต่อไปภายหลัง1ปีที่ทำมาหากินลูกก็เก็บท่อนได้ก้อนหนึ่งก็เพียงพอจะให้ลูกเมียของลูกใช้ชีวิตอย่างสงบได้แล้ว
0: ความจริงแล้วข้าพเจ้าก็ได้รับเอกสารขอค้นของ DNC แต่มื้อนี้ข้าพเจ้าจึงให้เจ้าฮู้เพราะว่าข้าพเจ้าบ่อยากให้เจ้างอกับความตายไปทางพุ่นโดยย้อนลักษณะของเวียกที่ว่าลับที่สุดเจ้าต้องผ่านการทดสอบนานาการแต่ว่าเจ้ากับบ่เสื่อเจ้าจะผ่านพุ่นได้ความจริงแม่นเจ้าเป็นนักสืบสอดแนมของเวียดนามเหนือบ่ไวก็ซ่าเจ้าจะถือเผยแบออกเท่านั้น

0: เฮียนอาจารย์ถ้าว่าอาจารย์ต้องแลกทั้งทรัพย์สมบัติและสตากรรมของลูกเมียตนให้ภารกิจใดหนึ่งอาจารย์จะแลกบ่อาจารย์จะแลกบ่
1: เจ้ากำลังตั้งคำถามยากให้ข่อยบ
0: ่บ่ลูกบ่กล้าลูกอยากให้พ่อเข้าใจลูกแจ้งเวลาที่ได้อยู่ข้างพ่อพ่อบอกให้ลูกตายลูกก็จะตายบ่กล้าที่จะต้านคืนพ่อและประเทศชาติที่พ่อหักหมดหัวใจ

ข่อยอยากให้เจ้าคิดดีๆละเอียดถ้าเจ้าอยากถอนคำสาบานนั่นไว้ก็บ่เป็นหยัง

เฮียนพ่อธรรมะยังบ่ทันให้ลูกแสดงความกตัญญูบัดนี้ลูกขอให้พ่อรับเอาการไหวของลูก3 บาท

0: Ngài Prabhat đã phê chuẩn, DNC đã bật đèn xanh, tất cả bây giờ là trông chờ anh. Nhưng tôi nói thật, tôi có những nhiệm vụ mà tôi biết chỉ có anh có thể thực hiện được, nhưng hơi nguy hiểm. Anh có sợ không?
1: Anh muốn tôi bắt đầu những nhiệm vụ này như một con đại bàng hay như con báo?
0: Khắc lái.
2: เรื่องแท้บ่เป็นยังข่อยฮักกะสิฮู้เดี๋ยวนี
3: ้เฮียนท่านพันโททุกอย่างได้ปิดบังมิดเงียบจนฮอดวันนี้ท่านประวัติได้พิจารณาคําห้องของยกย้ายของวันทองหมดทุกคนจึงฮู
4: ้ I had to urgently call you in because Nguyen Thanh is making the CIA nervous Just look at his trajectory he went from a tuk-tuk driverTo a government post, and now he's in the DNC, the Government Intelligence Hub.
5: บักวันทองเจตนาของมันในการเหตุสิ่งนี้เป็นยัง
6: ข้อคิดว่ามันหาวและอยู่นำวันทองความยุ่งจะมาจากเงินแทงแน่นอนว่าเรายังบ่ได้ลืมความเครียดแค้นเก่ากับอันนิงกองกำลังเนื่องจากความสัมพันธ์ที่บ่ดีระหว่างฟงเฮากับตำรวจพิเศษแน่นอนเราจะหาทุกวิธีทางเพื่อเพิ่มความขัดแย้งระหว่างทั้งสองฝ่าย
5: มันบ่เพียงแต่เท่านั้นแต่มันยังเป็นความอับอายอีกอับอายที่สุดมึงเข้าใจบ่นักโทษที่เขาเจ้าบ่สามารถเอาข้อมูลออกมาได้และเดี๋ยวนี้มันกลับมานั่งอยู่สั่นของการระดับเดียวกับพวกเฮา
4: How's your relationship with his wife going?
7: She's ill. Very ill. Maybe the trauma from the escape has severely damaged her nervous system. We were about to get to the point of it when she suddenly had a seizure.
4: Really? Right when you're gonna get to the important information, not before, not after.
8: ทั้งหมดเคารพ
5: สบายดีขอบใจบรรดาเพื่อนร่วมงานข่อยบ่แม่นผู้บัญชาของหมู่เพื่อน
3: หัวหน้าพวกข่อยคิดว่าอยากจัดงานเลี้ยงน้อยๆเพื่อต้อนรับหัวหน้าท่านวันทองได้แนะนําท่านเป็นอย่างละเอียดและพวกข่อยรู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่ง
5: ข่อยเห็นดีแต่ว่าถ้าหมดวงการก่อนเด้อข่อยเลี้ยงเอง
3: เจ้ารับทราบ

0: จ้าซอกข่อยบ่
1: อ
0: ่
1: ะ
2: สมัยนิทานเฮาเอกข่อยต้องการความช่วยเหลือจากท่านเรื่องนึงข่อยกําลังเฮ็ดบทรายงานด่วนให้ท่านพันเอกวันทองข่อยอยากซอกฮู้เกี่ยวกับการเคลื่อนย้ายพื้นที่ของบรรดากองกําลังทหารแต่ข่อยได้ซอกแล้วแต่บ่พบเห็นข้อมูลใด
0: ๆพวกเอกสารแบบนั้นก่อนหน้านี้ฝ่ายรักษาความสงบทหารก็แบ่งปันให้ฝ่ายเฮาเป็นประจําแต่ว่านับมือคือไอ้ฮู้หั่นล่ะเขาเจ้าจะบ่แบ่งปันอีกถ้าพวกเฮาบ่ส่งเอกสารเสนอ

0: ถ้าเจ้าจำเป็นและให้ข่อยขอทานพันเอกให้เจ้าขามไปเอาอยู่พุ่นโดยกงหรือเจ้าอยากให้ข่อยขามไปทวงอยู่พุ่นให้เจ้า
1: บออันที่หนึ่งข่อยขามไปพุ่นมันเป็นเรื่องละเอียดอ่อนเธอจังใดก็ตามเขาก็ปฏิบัติต่อข่อยบ่ดีปานใดสองข่อยขอบใจ แต่ข่อยคืดคืนแล้วบางทีข่อยอาจจะไปทางอ้อมหน่อยหนึ่ง

0: Bình Pla, bèo grab bò sầu riêng hồi vết tùy bà lôi cài đọc bản năng cơ hình chắc, lên ăn mọc lại tùy vuông.
1: Đùm gian sầu riêng dọa bọn Nga, nà nạ rôn, ở mọi nhỏ con hồng bạc lại tiếp trèm đào cầm thiệu quân sản đồ chỗ, lợi rùm cảm đi quân xăm rò, đi cái gia đặc cờ kình nữ dưới bé, bà bọn ngàm đừng lọc mà đặc lắc, có phương nào có quy hình.
0: Vì bây giờ con thật kre, đêm ra lại phèn chặt châu, của phòng đích gặp rằng là mà, lên ảnh vợ trường thiên kinh buồn sang, rù cả chặt tạc lạc chiếc nộp năng ý tí cực lại tù bì lia, lên ảnh màu lại cực tự khả ăn.
1: Lại mạc sau riêng đặc lạc, gọm chiếc bằng rệp lưu hình mạm là sắp bàn thuần tuệ bờ tọp lúc năm, rù rệp tuệm là tọp bàn thuần tuệ bờ tọp lúc năm, tì và buồn mà thuốc, xạ krong bách, và tùy hòa, lên ảnh tấm xạ là lưu sau riêng làm chà đặc lạc.
2: Lùm có quốc cầm nước buồn sang là đã biển cặp cặp hệ yên, trái cặp đình lang hạt trạm đồng rút hằng clay đê, mừng rạc lèm rau là đàn trạm đồng sập lũ đồng rút đạc lạc, làm trạm đồng rút này mò tươm tạp hồn sản này. Đạc lạc bìm là ADN, mừng phong khăn sản xây cái lần chạc, tì xạ, chữ băng. Khoa cân năng bọa sang chạy ạ chạc đố hú huy, cái xem lăng bọa rập mết, cơ lèm ạc sầu riêng đạc lạc phùn tuệ bỏ tập lộ năm. แกงควากนองพลเกรดลังประตูมกรามแนมไพลกนกนามึงเตรืองทันหอยนาวกระเซมลังวาลทุเตมกรามจิงพุชนบิมพลคืนดิกตังโตมแปลงเกอร์กลายอักโซเรียงตักลักทุนตวยปอตบโลนำฮิวสันติงนกลันงาแอมอักกระเซมลังกลายถากเรมรอในปูลมาประมโรจิโรตัวมึงกำลังกิดไก่ประดังจานจากลักกบินกระเชมกลังวิทย์กระไรลอยงะหันดาประดีกระตังประจุกลีลันลอยงะตึมหันดาประโยต้มหึงกระไรกระเชมกลังดงจีกาวทิวอันลำจุงเอืองดังกระแองควากิดไก่กระนองประดังจานควาหอยดองยังยังจานกระหลังกระไรกระบินนาวกระบินเลาะหม้อตึมดงจีตือไทยยางลำกำลังกิดไก่ประดังจานกระแองควากิดไก่หอยดองยังยังจานNguyễn Thiên Văn, cái ăn khoa cái nồng bọa sang chị ẻ chà. Biết thằng phong khoa bị la cái tướm cái nồng thảm bọa, tướm xạ vàl lên ăn tướm cái nồng bọa tu bì lê dỗ tôm.
1: Hôm thao tiện nô cà bình, hãy đẹp lập lộ rê lời ngạ hạt đạp bọa, kè chiều nô chúc lì lăn tì bọa đùa hạt đạp bọa phân, mừng bồn mà bọa mô đùa, có xìm lòng mọc lèm lìm thề là xích.Lâm sắp bắn hạt ra bỏ lưỡi ngã, mọt lọ hạt ra bỏ ổ đề à ngạm cả là tụ chinh hạm ả, bà bì mệt rù cờ bỏ tù bì lìa. Hế mà hạt ra bỏ đúc, đề cả tăng kè chiêu nô, mì xe rạc lạch lạc bắc cờ lăn. Lũ hạt ra bỏ lưỡi ngã mọ bỏ tụ tươn gật lươn. Hế nằm gần e yên ngựa, yêu lạch lạch mì buồn sang chào y lòi bè sắp bắn qua chế mai tà lăn. Và buồn xàm rò xạ hòa thắng ngã là tụ chinh bỏ cả xìm giáp. Hế nào cả tầng e tam, hế nọ là lăn ca chào rõ ở tục làm bột lọp lốt tập bắn quạch tập bắnพุทธปันกระจายตู้วัตุเตียมกรามจริงประโยชน์กระดับหนึ่งกระนอมรอฟุเอียนลับดีกระตังประกระเสียมกะมกรามลิกระเจลันห้องปะหัดราพร้อมรอมเบาะยับกระแกลมแบบด้วยด้วยบนสร้างให้นำกังแอและดันเกวมกางแกลกเลือนมอและตุ้มกระนังทาราพร้อมดีกระตังแกลกระเสียมลังเปียมกละเปียมหัดราพร้อมเสริมกระตุ้นตื่นบลอรำเตโนกับเบนดงจีกาวเทหัวอันลำจุงเอืองดังกระแองควากิดกายกระหนึ่งประดังจารควาหอยดองเงินจารหล่อมยะประจุคลีลันจิงประงะพนกระยำพลวยงะตุ้มหัดดาประยอดซีเรมลันกระจ้าดงจีกิดกายตุ้มสะวันบีมอกและสุรเกียมหำเดียบอันสร้างนาวกระเสียมลำดิ่งมือและนำเสริมกระตุ้มไกลจังเสติมิดบีลวยงะประมารประจุคลีลันเลยตุ้มหัดราประปรองให้เราก็เรียบรถแต่ปันนันสปันทุนตัวประดวบรถนำหังตุ้มไกลเมาลูบลื้อปักปลางเบนแต่อัดกันลวยงะบีมหัดราประเกรมแกงประรุมตึงอามอดัมเสริมกระยอหัดราเพียมจุน
2: กงอันจานจากลักกบปิดหังกระนังประกันซักเกรดลังประรำอาร์กะประเกรมแกงกระไรดับนางบุญช่างกระนังพลประกงอันลาจาร์นาวจูHằng xạ chữ phong, bè mạc làng kê bìm kla ADN, mừng hàn sẵn say kê lăn chàr, ca thâu năn, buôn sàng phun. Này chinh bọa ngạ lâm trạm bọa, em mà tu rèm lâm, kê nhầm ngạ tụ chinh kê mạc làng kê bìm kla ADN. Thì buôn em bờ xạ chữ phong, em bùl mạc bọa mừng chàr, nào cho em mu, đi ai gọi say bọa prong, hello nê kê tâm.จริงกับโยกหันอีลิงในกระทำอมาเฮ การชังกระตังอย่างบน

0: khoa cái nòng bọt mặt trắng tổ quốc mình lại ở ngày bề ở ma săn say làm cừ cừ cái tầm bà rồi cả cà rễ lồn tí trung đại này ạt cà mọc lại bìm cạ năn buồn sàng phun tum cũng đã trú lũ cảnh sát kề lăng bọt làm ar cả bọt krem càng cái lại đập nàng buồn sang công an char tụ mạng bà bìm cạ adn mừng cả hàn săn say cái lần char y linh nè cả tâm loài yo chậm trôn ในจริงกลายคิดกระตื้นมึงตึมคืนกำลังทำพระเล่นอันไอปุลกนัทุกกงอันลำกลายปีฮัตเตอร์รูตึมกาะใส่ในสันใส่กลันจาร์กาเท่ากละนั่นบุญสางพุนบรึหมอกลายตุยตัวกลำกลึงนั่นบุญสางพุนแปะแปะวิทหังกาะใส่กับย่อยติเกือไอปูนมาประลำกำลังกิดกายประดังจัดจากลักมึงดงจีกาถิวอันลำจุงเอิงดังแองควากิดไก่กระนองประดังจารควาหอยดองยังยังจารแบลันเล่าในจ่อยมูดีไอปูลกะหันลักคลอยงะประตุยตัวกวยมากำลังเละพงกะหันสันใส่กะลันจารตีสะกรงพงนำปิดหังไอปูลโมดงจีดินทิทุทันลำกระนองกิดไก่ประดังจารควากระนองโตมแปลงประดีจารเล่นนั้นเอวเล็กนึกบนสังกระนองพระดังจารพงควาปิลากระตุ้มกระนองถามพระโยตม
1: ดงชี้กาวเทหออันเบ็ดไงปุลมาพระนาจวดชื่นดีไอปุลกะหันลักเลยงะพระตุยดวกเวมากลังแกลพงกะหันสนาไซกะลันจารเตกริงจื้อบะเต่าจุลำลุนำสะเควงอกเดียนกระเจียกรุงปวงหัดดับอระไหนลุดเราสะกรุงปวงลามินุกรุกตังปลาหรอการกักมีเฮลาวติได้จริงนกสายดอกกะหันเบซาเบตัวมังกะหันใจมาประไอเต็มกล่ำกลึงกระเซียมกลางและดำกล่ำจริงแกลตุยตัวอีปูลกายมาประซาเควมาและกลังแกลมังกลอโจกหันสันใส่กะลันจาร์ตีกริ่งในระในกาเถากละนั่นบวนสามพลอีปูลกายมาประซาและกระตุนกระเซียมกลางเปี่ยมกละแกลมเราและนั่นปักปร้องแกลตุยตัวเปี่ยมกล่ำกลึงเทมตุ้มกระปุ่นซัดพงกหันสันใส่กะลันจาร์ตุกตัวระในลำกระเจี๊ยกรงปวงหัดดับอีปูลกายมาประซาตุยตัวเควมาและกลังแกลปะโจกหันสันใส่กะลันจาร์đồng chí cao thị hòa an làm trung ương đảng các em khoa kịch cài cân đồng loạt đảng chàr khoa hội đồng nhân dân chàr đặc lắc bộm đi cài cờ cờ tơn hạ gầm xe cài tết lan mừng phong cả han tuổi đua quế mạ lăng cài phong khăn san sai cả lần chàr đồng chí lõm nhã gấp lăng cài mò tuổi đua bú ở mọi do cân đồng bì đáp loạn ngã cài khắp trang cả bình cặp cả han đuổi ố lợn rùm lui cài nguột ai tia cài tết lan hồng quả sai gặp duy cả han san sai cả lần chàr มเปตองนั้นลอกระตื้นดิมลาดคนครูยาวแซมมกบเปิดสวดกระเจ็บของสามฟันและนันตุ้มกำลังถ่ายเปราะยอตุ้มมเสกแกลดเด็ดล้านงายจับเปราะเจ้า
0: ดงจีโดฮูฮีเนื่องกับลำตุ้งเอิงดังก็แองควากำลังเปราะดังจาร์ควากำลังเปราะสั่งเจแอจานแตกลักมเปิดทางไอปูลมาเปราะนาวกระเซมพลังเปราะปรับเม็ดกระเกลมอักษรเรียงแตกลักทุนตัวไอปอตุโปรนำนำปิดมอพงควาตึมกำลังถามประโยตมไอปูลนักเชมกลางประปรับเม็ดอตุมเต็มสั้นนกจื้อมเตยดีวาลบุญมาทดเป็ดทางอันกระเชมกลางไกลลอยงะประปรับไอเม็ดไกลอักดีตึมสะบุญโดนเอลเวอร์เอนเตยกระเชมกลางควากำลังประสั่งเจแอจารโดฮูฮีปุ่มนี่ไกลมาประมึงตึมสะวาลเล่นันตึมนกจื้อมเตยดงจีควากระนังประสังเจแอจารโดฮูฮีเจ้ากระนังประถากเรจดกระตังสำไลและนันเซนติงจารกิดกาชวนกระจับตุ้มสะวัลกระนังประตุ้มกรามแนมไลมดิปูตุตื่นไกลมะพระกระังกระจับไกลหิงอังนกเรกุกุมเซนติงจับมาอักบุนิกตามตันกระตุ้มนกจืมไตลอยงะจักประบลิรเอโนนังสิมนาđâm chân tua bìm đi eno amon ta ngạ lê lan cờ hằng tội nguy biết thằng năn cây lan cây tua chặt nâng bừng hoa răng căng trôi dây cây bụi bưng lên ăn bìm tô và đèn ca làm rồi plus tam làn sờ pan epol mạ pro làm cân nặng pro sang che e chản đặc lắc mừng đồng chí hồ thị nguyên tháo làm cân nặng kịch cài pro đáng chàr cái anh khoa kịch cài cân nặng pro sang che e chản đặc lắcเบียนาเอลาวกระเซมลังตึมนกปีมูงเบียยากระดับหนึ่งเรากระเนากระนักกระลื่นกระปรามแกรมจริงเปลมแนล

0: cả nâu cả nắc cả bòm cầm chiên. Đồng chí chào cả cả nâng bọ cả xuyên mình bà dòm nạch mà bòm rau cả nâu cả nắc chà. Mù gọp mù bếch thông tùm cả nâng thả bọ dọ tùm. Cả trẻ đọc nạch rù dọ cuốp. Cả trao lại tùm đốc mù cầm chiên bà dòm nạch mù rau. Bìm la rạc lại bìm mô mà bọ tụ tùn.
1: Ở quả rai bọc xàm làn chà pan. Ê bồ mạ bọ làm cả nâng phôn kre lăng bọ tùm cà. Nèm bây cả nục cả nà. Mừng cái em khoa cân nặng phun gầy lăng bọ tùm cà nem bảy cân nục cân na bảy là này lâu nào cái xem lăng vào tu tem cầm chỉnh phút xuân nằm bếp thằng ấy pull màu đồng chí đào mí cái em khoa cân nặng bọ sang chữ ẻ char bếp thằng phun khoa tấm cân nặng thảm bọ dọ tôm tin nó cái xem lăng ấy pull mà bọ cái xem lăng gầy loài ngạn đạm bọ năng loài ngạ tiêm tà bọ phun lên ăn cây bắp emet lần rụm tầng bọ cẩn hóa đi cái giàn và tu tem cầm chỉnh phụ xuân làm cây cái chèm răng epol mạ bọ mỏ mỡ cái năng bọ tu pì lê hơn thâu cờ cây loài ngạ đạm bọ tiêm bộ tu tiên mỏ bảo vít lên ăn tiêm cây lê cà pắc ở thuộc mau em khoa cái năng phun cây răng bọ tu cầm nem cây cái nục na trường than hoài gít cây tím cân nặng thảm bọ dọ tôm bị loài ngạn chắc bọ rụm tăng chân đi cả tăng bọ sêr cây liệt lan gộp bít chuột cả chắp hằng tím xạ khoan lên ăn tím cân nặng thảm bọ bè loài ngạn chắc bọ rụm tăng tím tà bọ phôn lầm và tu tèm cầm chinh bị màu là lan xem bè màu lu cân nặng bọ tùm cà nèm play rê tùm cà bọ làm chà
2: กระนำตมแปลงประกดีจารและนันเอลเล็ดนึกบนแซงกระนำประดังจารมรอปิมพลเล็กกึลดิกตั้งตมแปลงกระแกลมอักษรเรียงแตกลักทนตัวไอปอตโปรนำบินงะมึงในตุ้รอยปลุกปะมลันสปันและนันหลังงะกลุ่มทุ่มกึลก้มจริงกระแกลมอักมึงรอยปลุกเอมามลันสปันตุ้รอยตัวมลันตัวปัน
0: ตามเราลำแกลมตมปลางถดในนั่นละมกรำดีและดันประโยกระดับดังรอมรูยอมเบ็ดบามตุกแกลมรอพ้นกลาเซ็ดมอแกลมแซะเปียมตมปลางกระดับดังอย่าเปียกแกลมรอกระปรอมตมปลางบอมจางฮอมโรกุยเรอเอามาทาปกลังเรลันดินตื้อลำนั่นมอแกลมรอเพิ่มเท่ากับแกลมอักรูปเปียลากับแกลมอักอินโฟกราฟิกบานเนอร์โปสเตอร์แกลเจดุดแกลจีโลงและดันรูปกับรอประเป็นมีดแกลมอักแกลมอักษรเรียงตะลักทุนตัวประดับลุนนำมก่อมจิงมือเรียบลุหิมามลันสปันตุเรียตัวมลันตะปันห้องนันเอวเสาเรียงตะลักเบเลระกระปืนนาวกระปุยห้องไอมาปรอมตมปลังเฮาฮื้นและดันปลุหิมาปรอหงะพลตุระในปรอประเป็นมิตรลักลวยหงะมาจังกะแกลมอักมอมก่อมจิงเหตุดับเป็นนางมอแกลมเทหจันและดันตุจิงจักแซม
1: เอิมลิบวนสางแล้วนับบินกับตึมโพสะลำจารลักปรานมาลอยงะตึมหดะปราปรับเม็ดกะกลมอักปัวเสาเรียงแตกลักทุนตัวไอปอตะปลุนำมึงปิมแซมวาลบวนสางมกรามดิตึมนกสันติงตุเกิมดิกะตังปราเฮาเฮินลูหดะปราลักหมอลอยงะปรับเม็ดตรงตัวงวยนาสันติงลำกลมอัก
3: ดังนาปูเสาเรียงไอเป้ตัวปลูทุนมึงเม็ดผามสุนลันสะเอกเน็กจิงสาลำตึมนกตุเมาสะรวะเป้จุงตัวลำกืลก้มจิงแกลมอัก
4: แล้วเสาเรียง
3: หมอกแกลมอักเกาอัดหึงอักก็จุงมะจังกำนิบอุ่นช่างหมอสะแกลมอักปิดมึงจาร์เป้หล่อแกลมกลึงนันเอ็มเทจันปูเสาเรียงแตกลักดีสะจุมกาปรับปรับเม็ดอัดหมอลอยงะจักมะสามดีกระตั้งปรับตมปลังกะกะแหลมอักมกรามดีนกไลสตรีมสิปูเสาเรียงดีไอเตดึมปูมอมโรกริงปลามจิงหับตักษาเอปูลปีกุมลอยงะดับปรับฮันตะหนึ่งทั้ง
5: ทำ
3: ไมเท่าสังกะแหลกุมปิดมกุมจิงกะแหลมอักจิงกุลเปหันตาบัวเสาเรียงจุกเกลูนกตือเท่าสะไม่ลอยงะกระจุลำสปันหันดาประถากระกระตุ่มมุนกระกุจงแกลมอักจังมังมอลลู่ต่อยงวยเรย์ซึนหังชะจุกด้านในลู่บัวสะงับกระตุ่มจิงเลหันดาโกมจิงตึมหันดาประกระกุจงแกลมอักมึงกรามดิกรูรูปเช็คอิน

0: มันก็มกรากริงบนสามดุจเบะดีกยากระจับรังเนียบบนสามและดันบิงกับมรำกรามดีกริงดุจเบะและดันกริงเจือเชียงบีมอกและดีกยากระจับรังจริงปรองงานานาวกันยำกรามเด็กและติปตาเสมอล้วมตาปรำกันบอนิกของกริงตากระปุยกริงและกระนับมอกและกิดกายกระจายบางมึงด่างกนุกนาแกล้วยงะมึงถมกนังทาราปล่อยปุริยะเยอะตัวระดในล้วมตาปรับพ้นมารุมกราและกระจับรังบรองะหล่อมาเบื่อลวยงะเยอะดำในเมลิมเราแกล้ดูประกักตอแรมในมาพระรวมที่บนสร้างมหัตตุบังเยอะควบมึงนั่นได้เห็นประกักมาประเวทและนั่นได้ขยายแกล้ดิบตาลูมตาประพลแสซีลันกล้องปุยกำไรสังระสังเอตราวมองามกราและเสียมกระจับอมยกนองปากและจักรกำเทียบบนสังดุจโอเบดะละจริงหัดรับเน็กงะดูมเดกยาระปรกนวลลำซาเฮดเล่มกบเบ็ดลอบสัตเลียแอตันและดันแอตโตจริงสัตเลียมเราดมตาจอในละนันงามกราการุยระในสะหลักเดกตั้งปิกุมรุมกราทึงกัญญาลวยงะตุตื่นหัดรากะจะมึงลงจนมเสมอลำปรอมกรัมดิสัตเลียรวยในบรึมลิมเราดีกยาเห็นดมกระไรกิลันเบตองตอเซียมเปลิระลุบวนและมองามกราดูและกษัตริย์เลียจารตักลักมิมรอยตักละดมกระไรกิลันนันปากและเลียจักกำเดือบนสารวยปาตุ่มเตียมดังและดันกรัมดิกระติบตาลวยหัดระกนุกนาและดันเดือบนสร้างหกุมงามเป็ดบอนิคลำปรองงามกรายลานลูกก็ใส่ลำบุญจุกเรียกแปรและลานเปียปอกปรองไอลานก็ใส่มีดอีจามโลเฮเดและมือกนุกนาอิ่มเธองามกรายลันกลงมีดเจียกแปรและลันวาร์เตนับสร้างของปะปรองแสตุเฮมาปลุกเม็ดฟวง
1: ทารณาลนกนามคราเป็นลันกลงกันมีบนสร้างจักแซมละไอตันรอเห็นละบ่มอลันโรบาโตและอัลโลเอลันและนาสังครามอาร์กันละจักละอารณาลบุญสร้างละกับอยู่กันนกนามคราเลยนกนามชิงแปรและมาฮักมาอะ
0: เงากอใส่เม็ดเอจามโลกอใส่เม็ดเอกอดโลอตุกเตบุญจุกเมอให้แต่ละมึกขวาบุญอิ่มทือให้เงาแกลดูมังกนุกนาดื้อบนสร้างลำควบงามเป็ดเม็ดเอกอดเจกและลันก็เตมดื่มนางวารสางรสเซตุเฮมาปลุกเม็ดฟวงแกลดนั้นดูกับประปักปรองไอลันมาดูแกลดเลยจักเบาตุ่มเตียมดังแกลดไปปัดมึงดื้อบนสร้างเฮเลกาเห็น
2: ตึงมาเกาะตัวหดลุ่นเนี่ยยิงสกายแลนนุกนกนาอยู่เปรีลานปริมกราลานแล่นบุญช้างและไกลแจ้งอยู่ไกลแจ้งปริมกราลานปริเล่มะแล่นนี่อาจจะนกนามะจริงเสียไกลเลยปรีนกนากราปริเล่แล่นจักแล่นพงแต่แนวสังระแล่นพงสิมเนียราปุบเบอร์
0: ระในงามอยลันกลงจากเซียมปุยกำไรปามรุติกรับกอดใส่บาวดไกลตุทุนกำเดือบวนสางสางระสางเอ็ดราวสางกับเบนทาร์กเรมองามกราวิดเบื่อยับปรองเซียมยาเป็นนมเฮลันอินเทอร์เน็ตกระจับดังริมรอมโรมาปอกปลังบิมลาลวยงะลำบวนสางสนั้นปรองงามกรารำอารมอไกลประมาเห็นแลเอเดลเลมกวบเบ็ดสาตเลียมอปะปรองลันลาแกมเซตุสะปันปลุกกิโลเมตรฟวงห้องไอเปะปะปลุกนำไอบอยใหม่ตุกจมด้วยกระมือนมอปลุกสะปันปะลุกบวนลำนั่นมอกระจุบปะบวนด้วยเว็บแยะสาลอมเดกตังนันนาวประกะเสียมลำเสริมกราถุมตาประตุกิตุกะบะกันยำปากแหล่จักรกระปรอมกรัมดิประตุมกราแหล่ดิบดำด้วยบนสร้างยกวบของเกลนุกมเรา
3: สนายลานอยู่จักแลปุยนะอัดจักเลยมั้งบิดาหันมอมะนกตุกชาตินันจางมังเป็นหมอกแหล่ด้วยตากลายเป็นกนุกนากันเท่าเลยมั้งตากลายมาเป็นหมอกแหล่ด้วยอ่ะตีอยู่หลอดเอ็มกราจังเกอจักเห็น
4: ลำปลอมตุนแงลำดำพระนุบนสร้างสะไอรูมกบปิดเซชีแจกเปรลันรูมกบพลอยพระและนันปรักแตกลอยตะกนุกนาและนำนุบนสร้างแงปิดในจริงพระแงยมพันแบกไหลลีกาลกาพระรูมตั้งดิปุตุตื่นโมปาวิทกิยำรูสะลอยแงจักพระเจ้าและนันกระปุ่นดิปีมอกแหลมเหลมเราดิกยาเห็น
0: ห้องไกลหกุมกวบสะอายเบิ่งเรียบวนสร้างเบ็ดทองแกลดรูบาเบิ่งกนุกนาเฮงเงางามกราลูมตานุกนังเบราะประยัวกระดับนังเราลำเบราะงาลอมารวมเรียบวนซ้ำเดประกักหมอบาเวทโดยโอลำเพราะเรมโมงหมาเพราะเพราะหลดเบิ่งนังงะกำนังปลามชิงนังรุง